สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวระบบประกาศข้อมูลเตือนภัยพิบัติฉบับปรับปรุงใหม่ได้เริ่มใช้แล้วในญี่ปุ่นตั้งแต่บ่ายวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมเพื่อสื่อสารระดับความเสี่ยงให้แก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้นระบบเดิมถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีข้อมูลหลายประเภทเกินไปและขาดความสอดคล้องในการใช้คำสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงที่ดินได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินระดับความเสี่ยงหรืออันตรายได้ง่ายขึ้นระบบใหม่นี้แบ่งการแจ้งเตือนเป็นระดับ1ถึง5สำหรับภัยพิบัติ4ประเภทได้แก่แม่น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมจากฝนตกหนักดินถล่มและคลื่นพายุซัดฝั่งการแจ้งเตือนระดับ5คือคำเตือนภัยฉุกเฉินระดับ4คือคำเตือนภัยเร่งด่วนระดับ3คือคำเตือนภัยระดับ2คือการแจ้งเตือนและระดับ1คือการแจ้งเตือนเบื้องต้นแต่ละระดับการแจ้งเตือนจะระบุพร้อมกับประเภทภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องขณะนี้การแจ้งเตือนประเภทน้ำล้นตลิ่งครอบคลุมแม่น้ำสายใหญ่ที่กำหนดไว้กว่า400สายทั่วประเทศญี่ปุ่นส่วนความเสี่ยงน้ำท่วมระดับต่างๆที่มาจากแม่น้ำสายอื่นจะถูกแจ้งเตือนในประเภทฝนตกหนักประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าไม่พอใจกับการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านและยังไม่บรรลุข้อตกลงใดๆเขากล่าวเสริมว่าขณะนี้รัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแรงในการเจรจานายทรัมป์กล่าวถึงเรื่องนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่27พฤษภาคมโดยว่าผมคิดว่าพวกเขาเริ่มที่จะให้สิ่งต่างๆที่พวกเขาต้องให้เราแล้วและถ้าพวกเขาทำเช่นนั้นก็เยี่ยมมากแต่ถ้าพวกเขาไม่ทำชายที่อยู่ทางซ้ายมือของผมจะจัดการพวกเขาเองซึ่งเขาหมายถึงนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนายทรัมป์ยังยืนยันด้วยว่าจะไม่ให้อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านรายงานเกี่ยวกับร่างบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐโดยระบุว่าได้รับเอกสารเบื้องต้นที่ไม่เป็นทางการซึ่งร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวร่างบันทึกความเข้าใจระบุว่าอิหร่านจะฟื้นฟูการเดินเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซภายในเวลา1เดือนและเพิ่มจำนวนเรือให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดความขัดแย้งนอกจากนี้ยังระบุว่าสหรัฐจะดำเนินการหลายมาตรการรวมถึงการยุติการแทรกแซงเรือตามท่าเรือต่างๆของอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลโดยข้อตกลงนี้ไม่รวมถึงเรือรบทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธรายงานดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งหมด

สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาซาโกะแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์และภริยาซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่พระราชวังหลวงในกรุงโตเกียวเมื่อค่ำวันพุธที่27พฤษภาคมโดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ90คนรวมถึงเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นพร้อมพระชายาและเจ้าชายฮิซาฮิโตะพระโอรสสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นทรงมีพระราชดำรัสว่าในอดีตความสัมพันธ์ของเราเคยเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่เส้นทางของการเป็นประเทศที่รักสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่2บรรพบุรุษของเราหลายรุ่นได้ทุ่มเทความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปลูกฝังความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันพระองค์ยังตรัสถึงการเพิ่มความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอวกาศโดยเฉพาะรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติและด้านอื่นๆด้วยสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นตรัสว่าเนื่องจากญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันและเชื่อมต่อกันทางทะเลข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อปฏิสัมพันธ์อันใกล้ชิดของเราเพื่อสร้างอนาคตที่สงบสุขเปี่ยมด้วยโอกาสและเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์แสดงความคาดหวังว่าการตัดสินใจของญี่ปุ่นที่จะอนุญาตให้ส่งออกอาวุธร้ายแรงในทางหลักการจะช่วยให้ฟิลิปปินส์ปกป้องเกาะต่างๆของตนได้ดียิ่งขึ้นรอยวินเซนต์ทรินิดาดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์ประจำทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกให้สัมภาษณ์ NHK เมื่อวันอังคารที่26พฤษภาคมก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโคสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ที่กรุงโตเกียวในวันพฤหัสบดีที่28โฆษกกองทัพฟิลิปปินส์เรียกการกระทำของจีนในทะเลจีนใต้ว่าเป็นการบังคับขู่เข็นโดยว่าจีนมีเป้าหมายจะทำให้การปรากฏตัวของจีนในเกาะสกาโบโรและที่อื่นๆเป็นปกติซึ่งฟิลิปปินส์กับจีนต่างอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือเกาะดังกล่าวหลังการตัดสินใจของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธเมื่อเดือนเมษายนทำให้ขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาถ่ายโอนเรือพิฆาตคุ้มกันชั้นอาบูกุมะและอุปกรณ์ป้องกันประเทศอื่นๆให้ฟิลิปปินส์กองทัพโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวว่าสิ่งนี้อาจช่วยเร่งการปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินส์ให้ทันสมัยและจะเพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องเกาะต่างๆอย่างมีนัยยะสำคัญ

จ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ในปัจจุบันดีมากและอยู่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โดยเขาได้เรียกร้องให้ร่วมมือระดับทวิภาคีอย่างต่อเนื่องด้วยนายอีคิวยอนเลขานุการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวถึงเรื่องนี้ขณะพูดคุยกับสื่อต่างประเทศก่อนวันครบรอบ1ปีการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของนายอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่4มิถุนายน2568นายอีกล่าวว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเพียงเพราะความใกล้ชิดระหว่างผู้นำสองประเทศเท่านั้นแต่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายต่างมีความเชื่อมั่นในกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้อาจสำคัญยิ่งกว่าการเพิ่มขึ้นของการส่งออกและการท่องเที่ยวด้านความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นายอีกล่าวว่ามาตรการจัดการการฉ้อโกงหลอกลวงข้ามพรมแดนประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการจัดหาพลังงานและเรื่องอื่นๆจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งครับเช่นเคยนะครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพงษ
1: ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่13เกี่ยวกับการพูดสิ่งที่ตนเองอยากทำ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามเป็นตัวเอกในบทสนทนาของเราค่ะทำกำลังคุยกับคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านและหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนพวกเธออยู่ในห้องรับแขกของบ้านคุณฮารุซึ่งเป็นที่พักอาศัยของทุกคนค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทเรียนที่13กันครับ
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ。
1: คุณฮารุถามทำว่า
2: 日本には慣れましたか？
0: ชินกับญี่ปุ่นแล้วหรือยังคะ
1: ทำตอบว่า
3: ใช
0: ่ค่ะ
1: แล้วคุณฮารุก็พูดว่า
2: 日本でどんなことがしたいですか？
0: อยากทำอะไรที่ญี่ปุ่นคะ
1: ทำตอบว่า
3: 雪が見たいです
0: อยากดูหิมะค่ะ
3: 北海道に行きたいです
0: อยากไปฮอกไกโดค่ะ
1: มีย่าพูดขึ้นว่า
4: ฮอกไกโดいいね
0: ฮอกไกโดดีนะ
1: แล้วทําก็พูดต่ออ
3: ะと友達に会いたいです
0: แล้วก็อยากพบเพื่อนค่ะ
1: เซ็นเซอร์ของคุณฮารุจับสังเกตอะไรบางอย่างได้แล้วแก้มสองข้างก็เริ่มเปล่งแสงสีชมพูขึ้นมาค่ะ
2: โอยะ
0: อ้าว
1: ทางมีย่าก็สังเกตได้เหมือนกันว่ามีอะไรผิดแผกเกิดขึ้นกับธรรมได
4: ้ชอบ
0: เป็นอะไร
4: เขาก็ใครยะ
0: หน้าแดงเลย
1: ก็น่าสงสัยนะคะว่าเป็นเพื่อนแบบไหนกันนะ
0: เดี๋ยวเราก็จะได้ทราบมากขึ้นครับสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยากดูหิมะค่ะ
3: 雪が見たいです。
0: มาดูความหมายกันครับคำว่า
5: 雪
0: แปลว่าหิมะและ
5: 見たい

0: Yes.
1: แปลว่าอยากดูจุดสำคัญประจำวันนี้ครับคือการพูดสิ่งที่อยากจะทำซึ่งพูดโดยตัด must ออกจากคำกริยารูป must และใส่ได้เข้าไปครับ
2: คำกริยารูป must ของดูมีรุคือมี must ก็จะเป็นมีใต้ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับจากนั้นก็เพิ่ม thisเข้าไปที่ท้ายประโยคเพื่อทำให้สุภาพยิ่งขึ้นอีก2ข้อความที่ตามมาในบทสนทนานี้มีรูปแบบเหมือนกันคืออยากไปฮอกไกโด
0: ฮอกไกโดに行きたいです
1: และอยากพบเพื่อน
0: 友達に会いたいです
1: อีกจุดหนึ่งเกี่ยวกับการใช้คำช่วยครับคำช่วยโอบ่งชี้กรรมและบางครั้งเปลี่ยนไปใช้งะก็ได้ถ้าคำกริยาที่ตามมานั้นอยู่ในรูปไต
2: งั้นอยากดูหิมะยูกิโอมิมัสก็จะเปลี่ยนเป็นยูกิงะมิไตเดสได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ยังคงมีความหมายเหมือนกันด้วยนะครับคืออยากดูหิมะ
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังลองพูดตามดูนะคะ
0: มิไตเดสยูกิงะมิไตเดส
1: มาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับการพูดว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างในญี่ปุ่นกันครับ
3: 日本で何がしたいですか?
4: ラーメンが食べたいです。
1: เข้าใจความหมายกันหรือเปล่าครับ
3: 日本で何がしたいですか?
2: อยากทำอะไรที่ญี่ปุ่นคะ
1: คำว่า
0: 日本で
1: คือที่ญี่ปุ่นเมื่อต้องการถามอีกฝ่ายว่าอยากจะทำอะไรใช้คำแสดงความถาม
0: นานิ
1: แปลว่าอะไรหรือถ้าไม่ใช้นานิก็ใช
0: ้ดนนาโกโต
1: ซึ่งแปลตามตัวอักษรก็คือเรื่องแบบไหนแทนก็ได้อย่างที่คุณฮารุพูดในบทสนทนานั่นเองนะครับและคำว่า
0: したい
1: คือรูปไตของคำว่า
0: します
1: ที่แปลว่าทำครับ
4: ラーメンが食べたいです。
2: อยากกินราเมงครับ
1: คำว่า
0: 食べたい
1: คือรูปไตของ
0: 食べます
1: ที่แปลว่ากิน
2: ทีนี้มาพูดซ้ำคำตอบที่ตามมาดูค่ะ
0: 日本で何がしたいですか?ラーメンが食べたいです
1: เมื่อเข้าใจแล้วคราวนี้มาลองพูดถึงเรื่องอื่นๆที่อยากทำดูนะครับสมมุติว่าอยากไปวัดคิงกากุจิในเกียวโตครับคำนี้ออกเสียงว่า
0: คิงกากุจิคิงกากุจิ
1: คำว่าไปหรือจะไปพูดว่า
0: อิคิมัสอิคิมัส
1: และไปวัดคิงกากุจิพูดว่า
0: คิงกากุจิにいきます
1: เชิญครับมาถึงช่วงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของหมี่ย่าเมื่อได้เห็นทำเขินอาย
5: 大丈夫
1: คำว่า
0: 大丈夫
1: แปลว่าเป็นอะไรไหมเป็นสำนวนใช้ถามแสดงความเป็นห่วงอีกฝ่ายและเมื่อจะพูดให้สุภาพใช้รูปประโยค
0: 大丈夫ですか?
1: มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
6: 日本には慣れましたか?
7: はい。
6: 日本でどんなことがしたいですか?
7: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
6: 北海道?いいね。
7: あと、友達に会いたいです。
6: おや?
5: 大丈夫?顔が赤いよ。
6: はるさんの知恵袋。
2: ต่อไปคือช่วงถุงความรู้คุณฮารุค่ะบทสนทนาของวันนี้เกิดขึ้นในห้องรับแขกของบ้านคุณ

0: ครับ
1: ในห้องแบบญี่ปุ่นเมื่อจะนอนก็ปูฟูตงหรือฟูกนอนบนเสื่อทาตามิและนอนบนฟูกใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับแต่ทุกวันนี้ห้องแบบตะวันตกก็มีแพร่หลายทั่วไปมากกว่าห้องแบบญี่ปุ่นครับเพราะว่ามีการสร้างอพาร์ตเมนต์เพิ่มขึ้นและรูปแบบการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนไปบ้านที่ผสมผสาน2แบบนี้เข้าด้วยกันก็มากขึ้นนะครับโดยทำห้องเสื่อทาตามิไว้อย่างน้อย1ห้องครับ
1: ห้องรับแขกที่มีเสื่อทาตามิคงจะให้ความรู้สึกที่ดีนะคะ
0: ใช่ครับอ้อและไม่ว่าจะเป็นห้องแบบไหนก็ตามเมื่อเข้าบ้านคนญี่ปุ่นจะต้องถอดรองเท้านะครับและถ้าจะเข้าห้องแบบญี่ปุ่นก็ถอดรองเท้าชนิดที่ใส่ในบ้านด้วยครับแล้วก็จะผ่อนคลายกับกลิ่นหอมๆของเสื่อทาตามิได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับการเรียนผ่านรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะในวันนี้นะครับ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan